0: ขาคณีปีตะโครยอันนั้นสัตตสกอนังเจียกมีย้ำเอาไว้ไว้ด้วยเพรียปังกาบว่ายืงไอ้แบบานยืงไอ้จิกบานยืงไอ้ดอกบานยืงย้ำบานจราญว่ายืงย้ำกรีนไลท์ฟู้ดจราญอัดเมียนพันหาสกอร์ขนังเชียมเตะปันได้พันหาจับนามเพลยืงตัวพอตกรอยให้พันหาทอมใน
1: ก็กำอ้อยกราบสัมเปียนอยจมพัวรบบอเตียงหนูหรือกรบโปรติบัตตามนูเลยบัตอันได้เจเปรเยโฮวาเจเปรในไอ้อันเมียนสิกได้ประจันก็ตุ่มเละกาตัวเจริญรบบอปุกต่อเลิกก้นจังเราโหดดอลใบหายบุญดำนอพองจมพัวอ้อเนียนาเดลส์อบอันแต่อันปดดอลสิกได้ซอบบรอดอลเตียงป้วนดำนอในพวกเนียเดลส์รอลันหายกันตามบัญญัติระบบอันเตียงปนมันเวงบัดพระเยโฮวาจิเปรียในแองตรงจิเพลิงใช้บอนซอคือจิเปรียประจันเกบ้านเถื่ออ่อยประหารเตยตรงทนังถนัดโดยตีขบวนระบบเกพร้อมเตียงบันดาลอ่อยตรงประจันโดยรูปฉละระบบเกพองกาลเปรียตรงบันเชียบเฮยโนตรงเมียนสิกไดกรอดหายบ้านสอบขบเปิมดอลซาอิสราเอลจิคลังดอลมาเลบ้านเชียตรงเลียบองโรงอบอสดแดเนาตรองซิโลคือเชียตราซาแดตรงบันตังอ่อยเนากันดาลปัวมนุโลกสมประดัดขยมจะนึดเนาปริหารไตตรงโดยเชียตราคือเชียสนามตราโนเลเปรียเปียหุตรงพองบัดสิกไดสรลังเมียนกำลังโดยเชียสิกไดสลับหายสิกไดประจันก็สาหาวโดยเชียท่านคุมโปรลึงมนุสลับหายจุมหูลในสิกไดนูก็เชียจุมหูลในเพลิงเจ้าอันนัดเพลิงยังสหะเดลมกปีเปรียตึกเจเจริญอย่างหน้าก็มันอาจหนึ่งปนลดสิกได้สละลังบานเลยตึกจมนวนหนึ่งปนเล็กก็มันบานแดงตัวบ้านเนี่ยนาหนึ่งจมนายทรบสมบัตินบเตียคลวนอรุลีนหอยบ้านสิกได้สละลังกวงแต่เนี่ยนุหนึ่งเต้าบ้านสิกได้เมืองเงยตัวเตตัวเตวิงโดยฉะนั้นแต่ว่าได้เดลปูลมกหนึ่งขยมก็ปรับขยมถ่าโจลบันลือหลังถ่าเปรเยโฮวาในปุ่ยปูลบริวาตรวงเมียนเปรียบันตัวดูชนะอันเมียนสิกได้ประจันจิคลังจมพวกรองเยรูซาเล็มหนึ่งพนมสิโยนก่อเมียนสิกได้ทนังทนะจิคลังจมพวกซาเตียงปนมานดาลนอกดอยสงบรุมงบได้ตบัดปีเดิมอันบ้านสิกได้อ่ะอันแต่บันแต่เตแต่เก็บบ้านบังเกิดกาอักรอนุจิจรันเลิงแฮดนุปริเยโฮวาตรงเมียนเปรียบันตูถ่าอันบ้านเวลโมกไอกรองเยรูซาเล็มเตียงเมียนสิกได้อันนัดเมตตาวิเฮรบอันหนึ่งบ้านซองลังวิ่งนอตีนี่หายหนึ่งเมียนแซวัวสันทึกนอเลกรงเยรูซาเล็มนี่จะเปรียบบรรทูลรบบอพระเยโฮวาในปุ่ยปอลบริวาอ้อเนี่ยได้ส่งเข็มดอลพระเยโฮวาเอ้ยโจเมียนกำลังลังหายอ้อยจัดเนี่ยรอลขณีบานคลาหันโจเบิดอ้อเปรียอองมาจ้าเยโฮวาเอ้ยตรงเจตีส่งเข็มในตูลบังกลมตรงเจตีตกจัดดอลตูลบังกลมตั้งแต่ปีเขมรหมกคือตรงเฮยแทเรซาตูบังกลมตั้งปีไต้มาได้หมกตรงบ้านกวมตูบังกลมอ้อยเจนจ่าปีปัวมาได้ตูบังกลมนึ่งโซซาปีตรงเจนิกตูบังกลมเจตีอ้อจ่าดอลมนุจิจรันแต่คือตรงเจตีปึงมุมม้วนรบบตูบังกลมเตะหมดตูบังกลมหนึ่งเป่งดอยสิกได้โซซาดอลตรงหายหนึ่งปูลปีแกตสับในเปรเนียมตรงดอราบรวลไงสมกุมบอบองจอตูลบังกลมขนองกาดัลจ่าจูเรียลายหายกุมเลียบองตูลบังกลมขนองกาดัลเมียนกำลังอ่อนทอยนุดแดมนุษย์อักระเตาเทเลจ่อโดยอำเภอโคยอักระรบคลวนแต่มนุษย์สจริตเมียนตีปุ่มเนี่ยขนองกาดัลสลับเวงเมียนประญาสถิตนุขนองจัดรูปบ้องมนุษย์ดัลเมียนอยู่บอลแต่สิกใดแต่เน่าค้างขนองมนุษย์งิลเงือนุรเมนสมแดนใจหมกสิกได้สุจริตรูไม่เลือกดำกังนุโกแต่อำเภอบาปจิตีกัวขมาดอลซานานาก็ดอยมหากษัตริย์แต่งดอลกุนดอลเนบอมราณาดอลปรปรดดอยอเปอร์แต่สิกได้ครอดรบตรวงหนึ่งตัวจมปัวเนียนาดอลบังเกิดแฮดอ้อยขมาเวงเหมือนแต่ปนนอสดยังเน่าแต่อวด

ทราบเปรย์นสถานโซปอนไตกดออตอนเลหบองเปรย์ตุไตหนึ่งกดออตอนตุตูเปรย์นสถานโซจีบเปรย์ระบอกกอดหนึ่งเปรย์สังครูระบอกกอดในครองดานิโอชมพุบุนสไลน์เนบุคเนเซจับดามสุเซอมปีเปิลกอดบานคายปรายหายเปิลกอดบานยูทาเปรย์ในสถานโซจีเปรย์ออเทงเปรย์จีเปรย์มีครบอันไหนในสถานโซนั้นภายในบานกอดสุสาเปรย์นั่นขยมจังเอาไอยังอ่านคละปีดานิโอชมพุบุนนั่นคืนคาสุสาระบอสไลน์เนบุคเนเซดานิโอชมพุบุนขโมยสไลน์เนบุคเนเซตรงประกาศดอลบรรดาชนเต็งหลายพร้อมเต็งสาตเตยนั่งมนุษย์ครบพิศาดาวเนลเลอพันเดย์เต็งมูทาสมัยเนรโลกเนียบานประกอบดาวเซกเดศอกกันตายจราหนังจ่อยังบานเคืองเจียกู้นั่งบงไฮอัดเต็งตีสงกอลนั่งคาอัจฉาดาวเพรย์ดวงผู้บำปอดบานปรอดดอลยังที่สมกอลรบอตรงทอมนาโนหายกาอัจฉารบอตรงก็มีนอนเพียบนาได้เรียตรงจีเรียดโดสตัดสเตย์นาออกกอลจีนิกหายอำนาจกรุบกรองรบอตรงก็นายกรุบเต็งตำนอมมนุเรียงตัยยังเคยสดายเลยว่าคะแนนสกอตกายปลายหายนั่งกอดสุเซสมบัติสำหรับอาวิมนุแต่งอ้อในนกอรบกอดคืนกอดคายพรายหายกอดทวายจิตแต่เพรหายนั่งกอดจองคืนมนุษย์เซสสาวตำข้างเพรในทันโซสดายในบุคเนสยูทากอดจิตสดายในบาบิลอนบันเทยมีสดายทอมจิงกอดเทียดสดายนู่จิตสดายในนกอสถานโซบันไดปะฮัจจ์บอมปอนชงอตาวัยกาดหลังสำหรับอายสดายเนบุคเนเซบานพลับโดเชตสดายเนบุคเนเซปราบยังขนองชมพุกบุญก็จะเซอันปีท้ายมวยปิลขนองนกเอารบกกอดวิสรูหายก็โดยชนะกำลังสตรออหายก็มีนยูสอบนั่นขนมยูสอบเนาะกดคืนดามเชื่อท่อมมวยดามเชื่อเนาะกับผู้ดมเอกนั่นเมกดามเชื่อเนาะวิท่อมมีนพลายเชื่อชรานสลักผู้คิวสะอาดในขนมดามเนาะมีนสับปักใส่ชรานในขังกรามมีนสัตว์เซงมาในขนมมาลบระบบดามเชื่อเนาะปันไดทั้งไงมวยเมียนเทวดาจอบิสถานโซมากนั่งประกาศตำนั่งเอาไอ้เกี่ยกับดามเชนุเจ้านั่งละหักสลักวิจิงปันไดเทวดานุตากมจิกอลหรือรึเวียกัดไปหายดัดคงได้เลียจิมวยลังหังในจุมวิงก็เชนูนอยพิลสดายในบุคเนสเคืองอันนี้ครั้งยูสอบกอดเคืองมนุษย์มเนะด้วยรูปองตรงคลายตัวมนุษย์ซีสมาลด้วยเก่านั่งนอยขนองจุมกาด้วยเก่าวิ่งมนุษย์นู่ตรอซีสมาลพรมเปลชนำปิลสไลค์ในบุคเนสบันคืนยูสบนี่ขอดฮาวเนบไรท์มาหนึ่งสมเกจุยบัตสไรท์ายูสบนี่มีในไอแต่ขมิ้นเนี่ยน่าไอ้ปรากฏได้